คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายหากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย 053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร CNE รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNEชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
2: ไอออน
0: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
4: ชาอินซี
5: ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
7: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
8: ชามระ
6: สมอูหลง
7: ชามิ้นท์
6: จิงเจอร์
7: ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007 ศูนย์รุ่งชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด 8:00 นถึง 18:00 นและศูนย์รุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 นถึง 23:00 นศูนย์รุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดศูนย์รุ่งทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิตซูพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพลานทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line @mitsupalan Mitsubishi Motors ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟทเรดิโอThailand อดีตผู้บริหารแฟททีวีออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา088-258-7708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491
0: 0882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
2: Fat News
5: The two students were allegedly recruited by Japanese nationals who offered them well-paid temporary jobs in Thailand during their university break. After arriving in Thailand, however, they were taken across the border to Phayathonsu town in Myanmar, opposite Sanklapuri district, where they were allegedly forced to work for a scam operation. Police say the scammers forced the students to make fraudulent calls targeting people in Japan. They were allegedly coerced with violence, including threats against their families. After about 20 days, the two students reportedly managed to contact their families using a phone they had obtained from the gang, leading to a request for help from the Japanese embassy in Myanmar and subsequent coordination with Thai authorities.
7: All right.
5: Happy to have them back.
7: Indeed. And we'll obviously this situation will strengthen or perhaps maybe alert authorities to increase the scrutiny of the border areas and also to clamp down on these scam artists.
5: Yes.
7: All right. That wraps up the national headlines this morning. Coming up next, Japan registers a protest with the United States after a U.S. Marine is arrested on suspicion of robbing and brutally murdering a Japanese woman.
3: You're listening to Radio Thailand News.
8: In eternal remembrance, Her Royal Highness Princess Patra Kittiyapa Narayanthira Thepayawadi Gromma Luang Rajasarini Saripat Mahawachara Rajatida Deeply grateful for Her Royal Highness's infinite royal grace and benevolence. Most humbly dedicated by the executives, civil servants, and staff of Radio Thailand FM 88.
9: When destiny brings a woman of pure heart into the world, begins an epic tale of boundless love, separation, and the ultimate triumph of truth. Experience a timeless story of love, sacrifice, and breathtaking artistry in the choral performance of the Support Foundation. Sida, inspired by Thailand's epic Ramayana. From November 5th to December 10th at the Thailand Cultural Center. Book your tickets today at Thai Ticket Major.
10: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
3: Global News.
7: Welcome back to the Morning News Hour here on Radio Thailand. We broadcast live from FM 88 and online at prdee.prd.go.th. You can also find us on social media by searching Radio Thailand FM 88. This is Global News, catching up on the world today. The sound of air raid sirens and explosions rang out in Ukraine's capital, Kyiv, on Sunday as German Chancellor Friedrich Merz visited Ukrainian President Vladimir Zelensky, pledging support for Ukraine and urging Russia to halt its escalating attacks. German government officials said Merz will announce a package of measures, including the release of 1 billion euros or 1.13 billion US dollars in military aid and 350 million euros for repairs in the energy sector. A deal for joint production of various kinds of drones is also due to be finalized. The two leaders visited the badly damaged building of Ukraine's Academy of Sciences, where at least two people died in a drone strike last week as Russia pounded the heart of Kyiv with some of the most persistent drone strikes since the start of the war in 2022. Four air raid alerts were heard across the capital on Sunday morning, and explosions and air defense systems also sounded across the city. Kyiv Mayor Vitaly Klitschko said on Telegram that one of the Russian strikes hit the northern bridge across the Dnipro River, damaging its roadway. He added that the strike had injured two people and damaged a hot water supply system in the area.
11: From Germany's Chancellor Friedrich Merz arriving in Kyiv, we move on to news in Japan. Japanese Prime Minister Sane Takeuchi has registered a protest with the United States after a U.S. Marine was arrested on suspicion of robbing and murdering a Japanese woman in Okinawa. 20-year-old Lance Corporal Devin Jacob Ballard is suspected of killing 39-year-old Anna Yagi in a hotel in Naha, the capital of the southernmost prefecture, on Saturday, and taking her wallet and backpack, police said. Ballard denied the allegations, according to police. Takeuchi said in a statement that, quote, "The occurrence of such an extremely brutal and vicious incident is extremely regrettable." She also said, quote, "The government of Japan strongly protests to the U.S. side and strongly seeks maximum cooperation with the investigation, as well as the tightening of discipline and thorough measures to prevent a recurrence." In comments carried by a national broadcaster, NHK, Defense Minister of Japan Shinjiro Koizumi called such an incident unacceptable. The U.S. Embassy and the Marine Corps expressed condolences over the incident and said they were cooperating with the Japanese authorities. The U.S. Marines said in a statement that the suspect, who is based at Marine Corps Air Station Futenma, was in Japanese custody. It also said, quote, "The Marine Corps takes these allegations very seriously and expects every Marine to adhere to the highest standards of behavior." So hopefully they will be able to figure out what happened here and justice will prevail.
7: Yes, indeed. Still in Asia here, specifically nearer to Thailand and Southeast Asia, the Philippines has an update on the situation at sea here. The Philippine Coast Guard is claiming that Chinese vessels obstructed a Philippine law enforcement operation against a foreign fishing vessel suspected of dynamite fishing near the Manila Leditu Island in the South China Sea. It described the presence of a Chinese Navy helicopter as, quote, "an unnecessary act of intimidation." It was the latest in a series of recent maritime confrontations between Manila and Beijing. The operation involved personnel from the Philippine Coast Guard, or PCG, Philippine Navy, and Philippine National Police Maritime Group responding to a report of suspected blast fishing near Sandy Cays 2 and 3, about 3 nautical miles west of Ditu Island, known in the Philippines as Pagasa. Pag-asa. The PCG said two China Coast Guard vessels sounded their horns, radio challenged the Philippine team, and later shadowed and blocked its boats. A People's Liberation Army Navy helicopter also circled above the Philippine personnel 4 times. The Philippine team ordered the foreign fishing vessel to stop and radioed it several times, but the vessel ignored the orders and sailed southwest towards Subi Reef, one of 7 artificial islands China has built in the Spratlys to support its sovereignty claims. Philippine authorities ended their pursuit for safety reasons and returned to Ditu.
11: Now on to news from Islamabad. Hundreds of supporters of imprisoned former Pakistani Prime Minister Imran Khan began a days-long march on Sunday toward Islamabad to demand his release after talks between the government and the opposition fell through. Khan is current Prime Minister Shehbaz Sharif's main political rival and has been imprisoned since 2023 on corruption and other charges that he and his party say are politically motivated. He remains popular. The march was scheduled to leave Laki Marwat district in northwestern Khyber Pakhtunkhwa province, where Khan's party holds power, with overnight stops planned along the route. Sohail Afridi, the province's chief minister and a Khan supporter, announced the plan on social media platform X, formerly Twitter.
5: Authorities have erected roadblocks using containers at the entrance to Islamabad and inside the city. Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf Party, or PTI, and the federal government were in talks to postpone the march, but failed to reach a resolution. Gohar Khan, the party's chairman, said negotiations remained deadlocked after two rounds. Sharif urged postponement, citing a surge in militant attacks in the northwest, where the Pakistani Taliban have stepped up attacks. His government has accused the PTI of sympathizing with the Pakistani Taliban, also known as Tehreek-e-Taliban Pakistan.
7: All right, those were our global reports, still to come in our business section. OPEC Plus agrees to keep oil production targets steady for November, in line with expectations that further output policy adjustments are unlikely until next year.
12: You're listening to Radio Thailand News.
13: Gone too soon you are, fair princess, from this land which loved you dearly. Your people sorrow at your passing. Our grief is beyond consolation. A radiant light you wear in a land where sun and rain have carried your charisma into our very hearts. The joy you brought us through your brilliance and care rendered us help beyond compare. Now repose in the rewards of good deeds. We invoke the blessings of the Supreme Enlightened One on you, adorned with virtues of the Triple Jewel Crown. Glenn Chatelier, on behalf of Radio Thailand.
9: New economic and financial possibilities never come from a single voice. They begin with the power of collaboration, a power that uplifts people and builds resilience for the future. And that power is coming to Thailand. Join us for the 2026 International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetings this October 12th to 18th.
12: Business News.
7: You're listening to the Morning News Hour, brought to you by Radio Thailand, with me, Chawadat Yongjiranon.
11: And with me, Sandra Han Utsaha. We're broadcast live from FM 88 and online at prdee.prd.go.th. And today we're both live on TikTok as well. So hi to everyone joining us from TikTok.
7: Hello. All right. Anyways, let's take a look at the final section for this morning, and that is the business news, taking you to the financial frontier. We start with the news here in Thailand. The Commerce Ministry is adjusting plans for the proposed Integrated Fruit Metropolis Management Center in Chonburi Province after earlier versions encountered budget, location, and legal constraints. The ministry will instead pursue market-led production, advanced market development, and greater fruit processing to increase product value and farmers' income. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan has detailed the revised approach, explaining that their project, first proposed in 2005 and revived in 2018, could not proceed under its proposed public-private partnership model due to legal requirements. The Commerce Ministry is now planning to have a greater management role for the private sector, with the government providing support and facilitation. Thailand's fruit exports, including durian, have grown from about 150,000 metric tons worth 2.7 billion baht in 2005 to more than 1 million tons worth 143 billion million baht in 2025. Export value reached approximately 145.9 billion baht during the first 7 months of 2026, already exceeding the total for 2025. Overseas trade offices will assess demand for fruit varieties, sizes, quality, and product formats ahead of the 2027 season while developing additional export destinations and processed fruit markets. Chantaburi authorities, businesses, and Rampai Panni Ratchaphat University also are studying processing options to increase product value and provide more outlets for fruit that does not meet fresh market specifications. Now, Kun Sandy, right now as we're speaking, I heard earlier reports that Chantaburi farmers are suffering as well from the poor weather. Yeah, so our thoughts and prayers to them as well, and hopefully they can recover.
11: Yeah, I had the same thoughts exactly. I just wanted to say that we are so appreciative of our fruit farmers, and that I'm a major durian fan. I don't know about you. And hopefully things will get back to normal, and they will be able to supply the king of fruits to the rest of the world. All right, we move on to some OPEC Plus and oil output news for you. OPEC Plus has agreed to keep oil production targets steady for November, in line with expectations that further output policy adjustments are unlikely until next year. Seven core members of the group, comprising the Organization of the Petroleum Exporting Countries, or OPEC, and allies, including Russia, made the decision for November in a brief online meeting on Sunday. The core members are Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, and Oman. Gulf OPEC Plus producers have been pumping well below output targets in the face of continuing export disruptions from the U.S.-Israeli war on Iran, with exports fluctuating at 60% to 80% of normal levels in recent months. UBS analyst Giovanni Stoianovo said, quote, "The OPEC Plus group of seven kept their production ceilings unchanged in line with market expectations," adding that, quote, "despite rising flows through the Strait of Hormuz, their output levels remain well below quota." Oil prices had dropped on Friday after European leaders agreed to U.S. President Donald Trump's request to release diesel reserves. Even so, Brent crude remains above $100 a barrel, up from about $73 before the Iran war started in late February. The Iran war has also delayed the group's output capacity review, which is crucial to determine members' 2027 output quotas, because it has thrown estimates of future production potential into uncertainty. OPEC Plus has been raising output targets for much of 2026 after years of production cuts, but most of the increases stayed on paper because of the Middle East conflict. So with the decision by OPEC Plus to keep the production targets steady for November, it looks like the fuel prices will remain elevated. So take care, everyone.
7: Yes, indeed. Taking a look at the situation here in ASEAN with our neighboring country of Malaysia. Malaysia has reaffirmed its commitment to protecting the ozone layer and tackling climate change through a transition towards more sustainable and energy-efficient cooling technologies, according to the country's Department of Environment. The department said over the weekend that commitments include reducing the consumption of high global warming potential hydrofluorocarbons, or HFCs, alongside accelerating the transition to sustainable and energy-efficient cooling technologies. With a theme of global action for a cooler planet, celebrating 10 years of sustainable cooling under the Kigali Amendment to the Montreal Protocol, the department said Malaysia, which ratified the Montreal Protocol in 1989, completely phased out chlorofluorocarbons, or CFCs, and halons in 2010. It said the nation has also reduced its HCFCs, hydrofluorocarbons, consumption by nearly 80%, aiming for a complete phase out by 2030 under stage 3 of the HCFC phase out management plan. The department said these achievements stemmed from continuous collaboration between the government, industry, international development partners, the relevant institutions, and the public, ensuring that Malaysia's obligations under the Montreal Protocol and Kigali Amendment are fulfilled. It added that Malaysia continues to strengthen environmental sustainability through a refrigerant life cycle management approach to prevent harmful gas emissions and stimulate the circular economy.
11: It's nice to hear people are still making, you know, progress in terms of climate, the fight against climate change, right?
7: Mm-hmm.
11: We also have news for you from the movie industry. Paramount Skydance CEO David Ellison has said upon closing the company's merger with Warner Brothers Discovery that the combined entity will be called Skydance. He added that the move was aimed at maintaining separate identities of the Paramount and Warner Brothers Studios rather than have a new corporate identity overshadow them. The combined company will be an entertainment behemoth spanning film, TV, and news, uniting the studios behind the Mission Impossible and Harry Potter films with major television and streaming networks such as CBS, CNN, Paramount Plus, and HBO Max. The company plans to change its legal name to Skydance Corporation on October 6th, according to a regulatory filing. On the same day, its Class B shares are expected to move from NASDAQ to the New York Stock Exchange, where they will trade under the ticker SKYD instead of PSKY. A U.S. judge on Wednesday entered an order allowing Paramount Skydance to close its $110 billion acquisition of Warner Brothers Discovery, ending a months-long holdup. The order approved a September 21st settlement with a California-led group of 12 states that had sued to block the merger, arguing that it would create a media giant capable.
14: Fat breaking news. Fat breaking news.
15: สนับสนุนข่าวโดยกฤษณา Academy เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่เพื่อก้าวสู่สังคมทุกระดับอย่างมั่นใจกฤษณา Academy ในเครือโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์
16: อย่างไรฮิต Music Station
17: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

กำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมขเวศชื่อเล่นชื่อน้องนโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยะกับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8 โมงเช้าถึง2 ทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุด
2: ทวียนต์เมกะแกรนด์เซลสมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซบายไซขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
0: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
3: ไอออน
0: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491 0882587708และ094 691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

0: ความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 นถึงเที่ยงหรือ 14:00 นถึง 16:00 นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟทเรดิโอไทยแลนด์อดีตผู้บริหารแฟททีวีออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
1: สหายเล็กติดเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
2: ฮัลโหล
3: อยู่ไหน
2: อยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
3: ์ไปทำไม
2: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
3: แรงแค่ไหน
2: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาท
3: ฮะเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
2: เดี๋ยวนะ
3: ทีวี 3,590 บาท
2: พอแล้วกำลังไป
3: เดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
4: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอวินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
3: ได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองอีกเหรอเนี่ย
2: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้าน
4: สหายเล็ก Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
0: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสซูพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Mitsubishi พันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line @mitsupalan
5: Mitsubishi Motors
6: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
7: ยังไร Hit Music Station
8: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: วยปั๊บกับคุณหมอนุ Attitude Clinic
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำ Attitude Clinic ครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาควรพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: Fact Radio Thailand Radio ThailandFact 5 Thai Music Hits List Number 5
3: ขึ้นใจเมอร์ Featuring Black Veil

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: จุบยนต์เมกะแกรนด์เซลเฟอร์นิเจอร์ลดแรงผ่อน 0% นานสูงสุด18เดือนพร้อมโปรต่อแรกลดสูงสุดถึง 5,000 บาทโซฟาผ้า L-shape ผลิตจากไม้เนื้อแข็งแข็งแรงลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนโปรต่อแรกลดเพิ่มอีก 3,000 บาทชุดเตียงดีไซน์พร้อมที่นอน6ฟุตพร้อมชุดผ้าปูที่นอนและหมอนหนุนลดเหลือเพียง 15,990 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วลดเหลือเพียง 14,900 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนตู้นิรภัยตู้เซฟผ่อนสบายนานสูงสุด18เดือนมีให้เลือกทั้งแบบดิจิทัลและแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: ติดทางดียิ่งเพิ่มทักษะเราแฟที่บ้านภาษาคือเอมี่สอบดับน้องๆตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงป .6 เรียนไทยคณิตอังกฤษจันทร์แห่งสุขรับส่งน้องๆได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพร้อมฟรีกิจกรรมว่ายน้ำทำขนมอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142บ้านภาษาครูเอมี
2: ่ชาอินซี
3: ชาเขียว
2: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
4: ชามระ
2: สมอูหลง
3: ชามิ้นท์
2: จิงเจอร์
3: ชาตะไคร
2: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร CNE รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ one stop service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNE หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
5: การกนกพระ
2: Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Property
3: สหายเล็กทริกเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
4: ฮัลโหลอยู่ไหนอยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
5: ์ไปทำไม
4: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
5: แรงแค่ไหน
4: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาท
5: ฮะเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
4: เดี๋ยวนะ
5: ทีวี 3,590 บาท
4: พอแล้วกำลังไป
5: เดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
6: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอวินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
5: ได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองอีกหรอเนี่ย
4: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้าน
6: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
7: อย่างไร Hit Music Station
8: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Micro Filter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
4: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
5: ION มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
4: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
6: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ0830878938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดการกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Propertyโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Mitsubishi พลานทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line at Mitsubishi Mitsubishi Motors
7: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบัน ก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 นถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง 4:00 นเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรทิสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
8: Can I hit music station
9: คุณกำลังฟังRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888ผู้ผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

เป็นเจ้าของบ้านการกนกกันได้แล้วนะคะบ้านการกนกแยกแม่กลเชียงรายค่ะบ้านพร้อมอยู่ที่ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดหลังใหญ่4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะเยี่ยมชมโครงการกันได้ทุกวันนะคะสำนักงานขายเขาเปิดทุกวันเลยค่ะโทรเลย090-043-0888นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์แบรนด์เสื้อผ้าและกระเป๋าซึ่งเป็นสัญชาติไทยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยเนี๊ยบดูดีมีเสน่ห์ผ่านการรับรองสินค้าคุณภาพโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวและก็ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเชียงใหม่ร่วมกับโปรเฟสเซอร์วาดะธรรมอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้ให้ร่วมโชว์บนเวทีเชียงใหม่ดีไซน์วีค2019และร่วมโชว์บนเวที Bangkok Design Week 2020คุณสามารถติดตามผลงานและสินค้าได้ที่เพจ Facebook กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์

0: ริศนา Hello Thailand แบรนด์เสื้อผ้าและกระเป๋าซึ่งเป็นสัญชาติไทยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยเนี๊ยบดูดีมีเสน่ห์ผ่านการรับรองสินค้าคุณภาพโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวและก็ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเชียงใหม่ร่วมกับโปรเฟสเซอร์วาดะธรรมอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้ให้ร่วมโชว์บนเวทีเชียงใหม่ดีไซน์วีค2019และร่วมโชว์บนเวที Bangkok Design Week 2020คุณสามารถติดตามผลงานและสินค้าได้ที่เพจ Facebook กฤษณา Hello Thailand เป็นเจ้าของบ้านการกนกกันได้แล้วนะคะบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะบ้านพร้อมอยู่ที่ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดหลังใหญ่4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะเยี่ยมชมโครงการกันได้ทุกวันนะคะสำนักงานขายเขาเปิดทุกวันเลยค่ะโทรเลย090-043-0888นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะ
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
0: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888ผู้ผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

นาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: music on the road. Fat Music on the road.
1: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ Honda โดย Green Wing ค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมต้องเช็คระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกเป็นช่วงรันอินของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนใหม่หลังจากประกอบเสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะควรตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการใช้งานในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรกหรือ1เดือนนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเสียดสีกันของชิ้นส่วนคราบน้ำมันที่เกิดจากการเผาไหม้ให้หมดไปและตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบต่างๆนั่นเองค่ะ
0: Music on the road. Fat music on the road.
1: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ1จากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Property
2: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องดูตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
3: ไปไปนะโปะอาโปแป
4: ชาอินซี
5: ชาเขียว
4: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
6: ชามระ
4: สมอูหลง
5: ชามิ้น
4: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
4: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนทนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์ตรกรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกศรีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok Lepas MRM เชียงราย
5: Lepas
6: สหายเล็กทริกเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
7: ฮัลโหลอยู่ไหนอยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
8: ์ไปทำไม
7: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
8: แรงแค่ไหน
7: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาท
8: ฮะเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
7: เดี๋ยวนะทีวี 3,590 บาทพอแล้วกำลังไปเดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
9: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ Lucky Draw วินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
7: ได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองอีกหรอเนี่ย
8: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้าน
9: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาม
10: านพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
4: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร CNE รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNEชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION คันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
11: ION
12: ทวียนต์เมกะแกรนด์เซลโปรแรงจัดเต็มทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถไฟฟ้ารถยามาฮ่าทุกรุ่นช่วยดาวสูงสุด 4,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.99% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาท

0: 760บาทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย่าเดียจดทะเบียนได้ผ่อนเพียง 1,150 บาท Honda Scoopy i 110ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งราคาพิเศษ Yamaha รับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรชวียนต์ศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ชวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพลานทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089 430-5599 Line at Mitsubishi Mitsubishi Motors เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะและเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708 และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
3: ช่างไร้ Hit Music Station
4: คุณกำลังฟังแฟบRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ไฮเออร์แฟร์ช็อคเซลล์นะคะวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขานะคะตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาททีวี 3,590 บาทค่ะช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอลุ้นทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองด้วยนะคะแถมยังผ่อน 0% นานสุด10เดือนด้วยค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวผ่อนได้เลยนะคะสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีที่มีให้เลือกจุใจพลาดไม่ได้กับประสบการณ์ช็อปที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: กของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS ค่ะ
1: มาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid EHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะ
2: Fat Radio Thailand Sponsored by
0: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี 094-691-5676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี 094-691-5676 ติดต่อโฆษณา 094-999-4491 และ 094-691-5676 Cherry Hit Music Station Fat Radio
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้เรามาพูดถึงเทคโนโลยีที่ทางร้านใช้ร่วมกับการวัดสายตาให้ลูกค้าของเราครับเพื่อให้ได้แว่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุดเริ่มจากเครื่องมือตัวแรกครับแว่นอัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีโทโปรกราฟีตรวจแผนที่กระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคกระจกตาย้วยครับนอนคอนแทคโทโนกราฟีวัดความดันตาแบบไร้สัมผัสเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหินครับผมเวฟฟอนต์แอบโรเมตี้ตรวจหาความผิดปกติของคลื่นแสงที่ผ่านกระจกตาและลูมันตาทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนแพคิเมตรีรีโทอิลูมิเนชันตรวจคุณภาพของเลนส์ตาความหนากระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อกระจกเครื่องถัดไปนะครับ Visio Office 3ตรวจวัดพารามิเตอร์และพฤติกรรมการใช้สายตาเฉพาะบุคคลประกอบไปด้วยค่าความห่างระหว่างกระจกตาและเลนส์แว่นตามุมเทหน้าแว่นความโค้งกรอบแว่นตาหลักตารองพฤติกรรมการมองทั้งในระยะไกลและระยะใกล้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากตรวจวัดสายตาตัดแว่นกับเราสามารถเข้ามาปรึกษาทีมนักทัศนมาตรของเราได้เลยครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรดากรมโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
4: Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
5: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์
6: เค คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
7: ION มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
8: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
9: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้ส

0: งซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
0: ชามะระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้น
2: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร้
2: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุริรุ่งทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
3: ทูวียนต์เมกะแกรนด์เซลไอโฟน17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A64 ความจุ128 GB ผ่อนเพียง340บาท Vivo V70 ความจุ256 GB ผ่อนเพียง945บาท Samsung A17 ความจุ128 GB ผ่อนเพียง470บาทและพิเศษโน้ตบุ๊ก Intel Core Ultra 5แรม16 GB พร้อม Intel Art Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,585 บาทที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
2: กนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ1จากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2 ล้านกลางเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888
0: การกระดก Property
2: โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพันล้าน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line @mitsupalan
4: Mitsubishi Motors
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
2: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999 Chiangrai
0: Hit Music Station คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ร้านเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟผู้ผ่า999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100% You let me just kiss

ของ Attitude Clinic ด้วยนะคะสนับสนุนให้ทุกคนสวยหล่อและดูดีในแบบของคุณเองค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลเสมือนคนในครอบครัวเราถนัดมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะและ Attitude Clinic ค่ะยังถนัดในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดูแลด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเลยค่ะ Attitude Clinic ใช้ตัวยาของแท้ผ่านมาตรฐานอย.ทุกตัวนะคะเปิดขวดให้ดูและผสมต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเลยค่ะมั่นใจในคุณภาพต้อง Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคสค่ะโทรเลยนะคะ099-212-2000 Attitude ปุ๊บสวยปั๊บค่ะ Facebook Attitude Clinic เชียงรายค่ะเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือทางเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งนะคะและทางร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่แปดโมงเช้าไปจนถึงสองทุ่มเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติม053-029-210หรือ083-087-8938ค่ะติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันถูกที่สุดค่ะสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ร้านเชียงรายคอสเมติกนะคะเพียงแค่คุณแจ้งว่าฟังโฆษณาเชียงรายคอสเมติกจากสถานีวิทยุแฟต106เรดิโอไทยแลนด์ของเรานะคะรับทันทีค่ะของสมนาคุณสุดพิเศษนะคะฟรีเลยค่ะที่ร้านเชียงรายคอสเมติกด่วนเลยนะคะสิทธิพิเศษนี้จำกัดเพียง30ท่านต่อวันเท่านั้นตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ร้านเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟผู้ผ่า999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

กของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS ค่ะเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือทางเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งนะคะและทางร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติม0530292110หรือ0830878938ค่ะติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันถูกที่สุดค่ะสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ร้านเชียงรายคอสเมติกนะคะเพียงแค่คุณแจ้งว่าฟังโฆษณาเชียงรายคอสเมติกจากสถานีวิทยุแฟต106เรดิโอไทยแลนด์ของเรานะคะรับทันทีค่ะของสมนาคุณสุดพิเศษนะคะฟรีเลยค่ะที่ร้านเชียงรายคอสเมติกด่วนเลยนะคะสิทธิพิเศษนี้จำกัดเพียง30ท่านต่อวันเท่านั้นตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ร้านเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟผู้ผ่า999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

คุณกำลังฟังแฟท Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟท93เชียงรายแฟท Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: าทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชแก้วหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัชแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนตรกรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
2: Lepa
3: ทีวียนต์เมกะแกรนด์เซลสมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซบายไซขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่ทีวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันเ จากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
2: ION Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E รู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing การกนก Propertyผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888 การกระดก Propertyโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสซูพันล้าน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการ ปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New ปาเจโร่สปอร์ตสายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line @mitsupalan Mitsubishi Motors
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25 ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ081-951-7414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
4: ยังไร Hit Music Station
5: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999หงลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำร้อยกระสอบโทร0949994491
2: Sing

ับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกส์จำกัดฝากแร่ภูเขาไฟภูผา999กันด้วยนะคะโดดเด่นด้วยซิลิคอนสูงสุดที่ 73.65% ค่ะค่า pH 9.97 ช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงกิ่งก้านใบและยอดชูชันนะคะมีกลิ่นเฉพาะที่แมลงไม่กัดกินค่ะและลดการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะและกำจัดเชื้อราไฟท็อปเทอร่าได้อยู่หมัดท้าพิสูจน์ค่ะลองเลยนะคะปุ๋ย1ตัวไม่สามารถครอบคลุมคุณสมบัติได้ทั้งหมดนะคะทำไมเราถึงต้องยืนหยัดในความเข้มข้น1เดียวที่มีธาตุอาหาร16ชนิดและร่วมเป็นพันธมิตรกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะเพราะพืชแต่ละอย่างเนี่ยนะคะกินธาตุอาหารไม่เหมือนกันค่ะในแต่ละช่วงวัยของการเจริญเติบโตสำคัญที่สุดนะคะเคลียร์ดินเก่าให้ค่า pH เป็นกลางก่อนเพื่อปรับโครงสร้างดินรากเดินดีค่ะฉลาดเลือกแร่ภูเขาไฟภูผา999นะคะเพียงเดือนละ1ครั้งใช้เพียวๆในครั้งแรกค่ะครั้งต่อไปใช้ร่วมกับปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยมูลสัตว์หมักก็ได้นะคะครั้งถัดมาเติม NPK จากเคมี 20%จากเดิมที่เคยใส่วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆใน1ปีค่ะปรับเพิ่มหรือลดได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะคะสูตรใส่ปาล์มสูตรใส่ทุเรียนสูตรใส่ยางพาราสูตรใส่แตงโมกระเทียมกับนาข้าวแล้วก็กับพืชผักสวนครัวก็จะแตกต่างกันไปนะคะสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยค่ะ0949994491นะคะเพจ Facebook แร่ภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะมีจุดจำหน่ายเกือบทั่ว

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ผลไม้หวานกรอบปลอดภัยไร้เคมีด้วยดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟใช้ได้ดีในแปลงแตงโมฝรั่งแตงกวาสับปะรดและ

ปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัด

0: ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินค่ะที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดนะคะที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% เรามีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศนะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลยค่ะ094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: Fat Radio ThailandSponsored by
0: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟโทร094-999-4491
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง

0: NE โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNE
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดูและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
2: จูบิยนต์เมกาแกรนด์เซลเฟอร์นิเจอร์ลดแรงผ่อน 0% นานสูงสุด18เดือนพร้อมโปรต่อแรกลดสูงสุดถึง 5,000 บาทโซฟาผ้า L-shape ผลิตจากไม้เนื้อแข็งแข็งแรงลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนโปรต่อแรกลดเพิ่มอีก 3,000 บาทชุดเตียงดีไซน์พร้อมที่นอน6ฟุตพร้อมชุดผ้าปูที่นอนและหมอนหนุนลดเหลือเพียง 15,990 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วลดเหลือเพียง 14,900 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนตู้นิรภัยตู้เซฟผ่อนสบายนานสูงสุด18เดือนมีให้เลือกทั้งแบบดิจิทัลและแบบธรรมดาที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
3: ION
0: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ชาเขียว
6: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
6: ชามะระ
7: สมอูหลง
5: ชามิ้น
7: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
7: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053 712 007 สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทินเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทินเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้รักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888 การกระดก Propertyโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสูพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Mitsubishi พลานทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line at Mitsupalan Mitsubishi Motors
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
6: มานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูสอะแคเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูส
8: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
9: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

0: Fat 106 Radio Thailand
1: เป็นเจ้าของบ้านการกนกกันได้แล้วนะคะบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายค่ะบ้านพร้อมอยู่ที่ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดหลังใหญ่4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะเยี่ยมชมโครงการกันได้ทุกวันนะคะสำนักงานขายเขาเปิดทุกวันเลยค่ะโทรเลย090-043-0888นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะหากวันนี้คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยและก็แฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นอย่างพิถีพิถันมั่นใจเราได้นะคะที่เจริญนครการแว่นค่ะทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดออกมาตรงตามความต้องการทั้งความชอบโครงหน้าราคาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะบริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดยออปโทเมตริสหรือนักทัศนมาตรนั่นเองนะคะห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยลองมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีได้นะคะที่เจริญนครการแว่นเลยค่ะเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 ค่ะ Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายค่ะไฮเออร์แฟร์ช็อคเซลนะคะวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขานะคะตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาททีวี 3,590 บาทค่ะช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอลุ้นทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองด้วยนะคะแถมยังผ่อน 0% นานสุด10เดือนด้วยค่ะใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวผ่อนได้เลยนะคะสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีที่มีให้เลือกจุใจพลาดไม่ได้กับประสบการณ์ช็อปที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

ากวันนี้คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยและก็แฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นอย่างพิถีพิถันมั่นใจเราได้นะคะที่เจริญนครการแว่นค่ะทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดออกมาตรงตามความต้องการทั้งความชอบโครงหน้าราคาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะบริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist หรือนักทัศนมาตรนั่นเองนะคะห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยลองมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีได้นะคะที่เจริญนครการแว่นเลยค่ะเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย0537119 21ค่ะ Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายค่ะไฮเออร์แฟร์ช็อคเซลนะคะวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขานะคะตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาททีวี 3,590 บาทค่ะช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอลุ้นทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองด้วยนะคะแถมยังผ่อน 0% นานสุด10เดือนด้วยค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวผ่อนได้เลยนะคะสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีที่มีให้เลือกจุใจพลาดไม่ได้กับประสบการณ์ช็อปที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนตรกรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุด LePass ได้แล้ววันนี้เปิดตัวด้วยรถ SUV ไฟฟ้า 100% นะคะ LePass L6 ค่ะคันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาว 4.5 เมตรระยะฐานกว้าง 2.7 เมตรค่ะทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางขับขี่ไกลสุด540กมต่อการชาร์จครั้งค่ะตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะโดดเด่นด้วยออปชันระดับพรีเมียมอย่างเช่นเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพานาโรมิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียงโซนี่8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานสัมผัสคันจริงทดลองขับและรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้วที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกศรีไซมูลสอบถามโทร0650273765นะคะหรือช่องทางออนไลน์ Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงรายค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อน

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
1: สหายเล็กติกเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
2: ฮัลโหลอยู่ไหน
3: อยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
2: ์ไปทำไมอ่ะ
3: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
2: แรงแค่ไหนหรอ
3: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาท
2: เ
3: ครื่องซักผ้า 3,990 บาท
2: เดี๋ยวนะ
3: ทีวี 3,590 บาท
2: พอแล้วพอแล้วกำลังไป
3: เดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
4: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอวินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
2: ได้ของถูกแล้วยังได้ดุนทองอีกเหรอเนี่ย
3: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะ
2: ไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้านเลย
4: Sahai Electric Higher Fair ช็อคเซลล์วันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่ Sahai Electric Center ทุกสาขา
5: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: ชาอินซี
7: ชาเขียว
6: ชามะลิ
8: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
7: ชาอูหลง
8: ที่กวนอิม
6: ชามะระ
8: สมอูหลง
7: ชามิ้น
8: จิงเจอร
7: ์ชาตะไคร
8: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007
2: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 นถึง 18:00 นและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 นถึง 23:00 นสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
0: ชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์กรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
9: และปะทวียนต์เมกาแกรนด์เซลโปรแรงจัดเต็มทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถไฟฟ้ารถยามาฮ่าทุกรุ่นช่วยดาวสูงสุด 4,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.99% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่า

0: โร่ผ่อนเพียง760บาทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย่าเดียจดทะเบียนได้ผ่อนเพียง 1,150 บาท Honda Scoopy i 110ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไรแต่งราคาพิเศษ Yamaha รับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรทวียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
2: ไอออน
1: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wingโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสซูพันล้าน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Mitsubishi พันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 LINE @mitsupalan
3: Mitsubishi Motors
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: พราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกีฬาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดขัดพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจนและบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะหนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนักกิมมิกหญิงธีรพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708 และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
3: ยังไร Hit Music Station
5: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

โปรตามใจที่กรีนวิงคุณอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยค่ะเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนก็ได้เลือกได้ตามใจคุณเลยนะคะและพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทไปเลยค่ะซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ 10% นะคะศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานค่ะออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยนะคะแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลยนะคะ0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ค่ะมาแล้วค่ะโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มีสุภลานนะคะ X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานค่ะกับราคาคุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่นนะคะ Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคันนะคะ Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการค่ะปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% นะคะและ All New ปาเจโร่สปอร์ตสายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาค่ะผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้ที่มิตซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาเชียงคำสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม089-430-5599ค่ะและ LINE @mitsupalan นะคะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคงหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะมาแล้วค่ะโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มีสุภลานนะคะ X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานค่ะกับราคาคุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่นนะคะ Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคันนะคะ Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการค่ะปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% นะคะและ All New ปาเจโร่สปอร์ตสายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาค่ะผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้ที่มิตซูพลานทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาเชียงคำสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม089-430-5599ค่ะและ LINE @ มิตซูพลานนะคะ

0: like you.
1: Fat Radio Thailand sponsored by
2: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
3: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทุกหยดซ่าสดาสิง
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีครับผมนายภูมิรพีเปี่ยมสมบัติครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การคิดบวกครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนๆคิดลบกันไหมครับแล้วเพื่อนๆทำยังไงให้ตัวเองคิดบวกหรือกับ mindset ยังไงบ้างครับผมมีประสบ

0: การจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของผมคือการไปเรียนที่นี่ครับตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะให้มาเรียนฝึกพูดและฝึกบุคลิกภาพผมรู้สึกไม่อยากมาเรียนเลยครับเพราะผมไม่ชอบพูดและผมไม่กล้าแสดงออกครับและผมได้ยินว่าที่โรงเรียนก็ถ่ายคลิปเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูการพัฒนาของผมครับผมยิ่งไม่อยากมาครับแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมเริ่มคุ้นเคยกับคุณครูและคุณครูพยายามให้กำลังใจผมเลยทำให้ผมปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ครับผมคิดว่าการทำให้มาเรียนที่นี่ไม่ได้แปลว่าการทำให้เราพูดมากแต่ทักษะเหล่านี้จะทำให้เราพูดเป็นและทำให้เราออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ครับซึ่งที่โรงเรียนก็ต้องนำเสนอและพรีเซนต์บ่อยๆและผมคิดว่าเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้ไปนำเสนอตอนช่วงมหาลัยได้ครับเพราะผมมาคิดอีกทีผมก็ได้ปรับ mindset ทำให้ผมคิดบวกได้ครับสำหรับวันนี้ผมนายภูมิระพีเป็นสมบัติก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดการกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กรเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Property หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ชาอินซี
6: ชาเขียว
5: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
6: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
5: ชามะระ
7: สมอูหลง
6: ชามิ้น
7: จิงเจอร
6: ์ชาตะไคร้
7: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงชาไทยสี่แยกสุริวงเก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดุใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E
8: ทวียนต์เมกาแกรนด์เซลไอโฟน17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A64 ความจุ128กิกะไบต์ผ่อนเพียง340บาท Vivo V70 ความจุ256กิกะไบต์ผ่อนเพียง945บาท Samsung A17 ความจุ128กิกะไบต์ผ่อนเพียง470บาทและพิเศษโน้ตบุ๊ก Intel Core Ultra 5เล่ม16กิกะไบต์พร้อม Intel Art Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,585 บาทที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
9: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
10: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
11: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
12: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟตเรดิโอThailand อดีตผู้บริหารแฟททีวีออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
13: คลังไรฮิตมิวสิกสเตชั่น
14: คุณกำลังฟังแฟทเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chiangrai Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

เป็นเจ้าของบ้านการกนกกันได้แล้วนะคะบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะบ้านพร้อมอยู่ที่ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดหลังใหญ่4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะเยี่ยมชมโครงการกันได้ทุกวันนะคะสำนักงานขายเขาเปิดทุกวันเลยค่ะโทรเลย090-043-0888นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพร็อพเพอร์ตี้ค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะเป็นเจ้าของบ้านการกนกกันได้แล้วนะคะบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายค่ะบ้านพร้อมอยู่ที่ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดหลังใหญ่4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะเยี่ยมชมโครงการกันได้ทุกวันนะคะสำนักงานขายเขาเปิดทุกวันเลยค่ะโทรเลย090-043-0888นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

6.6 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแปด93เชียงรายแซดเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106เมกะเฮิรตซ์

0: ะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัมมลาสวนนุชวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องเมื่อหนูมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆ เคยรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองที่อายบ้างไหมคะหนูเคยนะคะแต่ตอนนี้หนูเปลี่ยนไปมากเลยค่ะตั้งแต่หนูมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นหนูเรียบเรียงเล่าเรื่องได้ดีขึ้นและมีบุคลิกภาพที่ดีจนครูเห็นความโดดเด่นของหนูและเลือกหนูเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากจังหวัดพะเยาและหนูก็ทำออกมาได้ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับเปลี่ยนตัวเองให้มั่นใจและกล้าแสดงออกแบบหนูมาเรียนด้วยกันได้นะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงกัญวราสวนนุชขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: สหายเล็กทริกเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
4: ฮัลโหลอยู่ไหน
5: อยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
4: ์ไปทำไมอ่ะ
5: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
4: แรงแค่ไหนหรอ
5: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
4: เดี๋ยวนะ
5: ทีวี 3,590 บาท
4: พอแล้วพอแล้วกำลังไป
5: เดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
6: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ Lucky Draw ลุ้นทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
4: ได้ของถูกแล้วยังได้ลุ้นทองอีกเหรอเนี่ย
5: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะ
4: ไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้านเลย
6: Sahai Electric Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่ Sahai Electric Center ทุกสาขา
0: หนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2 ล้านกลางเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก property
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
8: เธอสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดูและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
9: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
10: อินซี
11: ชาเขียว
10: ชามะลิ
11: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
10: ชาอูหลง
11: ที่กวนอิม
10: ชามระ
11: สมอูหลง
10: ชามิ้น
11: จิงเจอร
10: ์ชาตะไคร
11: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลอง ที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนทนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 19:30 น. ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
12: ทวียนเมกะแกรนด์เซลสมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซบายใสขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
13: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนคันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
14: ไอออน
13: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร CNE รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNE โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพลานทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line at Mitsubishi Mitsubishi Motors
14: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
13: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
15: อย่างไร Hit Music Station
16: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส9,000 มั่นใจได้อินซี 100%
2: The next station is

สำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านกรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138558นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: ูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะสำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะ
1: Fat Radio ThailandSponsored by
0: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100% You've been tossing and turning

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส9,000 มั่นใจได้ INC 100% ติดต่อโฆษณา094-999-4491 และ
2: 094-691-5676
3: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแปด93เชียงดาวแปด Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย 053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆ อยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: ชาอินทรีย
3: ์ชาเขียว
2: ชามะลิ
4: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
5: ชามะระ
4: สมอูหลง
3: ชามิ้น
4: จิงเจอร
3: ์ชาตะไคร้
4: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 นถึง 18:00 นและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 นถึง 23:00 นสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดใน

0: ภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8 โมงเช้าถึง2 ทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติก
1: รับประกันว่าถูกที่สุด
0: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5 ปีบริการแบบ one stop service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2 รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
2: ไอออน
0: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์กรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook LINE Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
2: เลพาส
0: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพลานทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089 430-5599 Line @mitsupalan Mitsubishi Motors
2: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
3: ยังไร Hit Music Station
4: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: ทุกหยดซ่าโซดาซิง
1: ต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะสำหรับใครที่อยากจะพักผ่อนชวนคุณมาที่นี่เลยนะคะสิงปาร์คเชียงรายค่ะเช็คอินกับพี่สิงสีทองกันนะคะต้อนรับทุกคนทุกท่านทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยค่ะมีใครชอบให้อาหารปลากันบ้างไหมคะแวะมาที่นี่ได้เลยค่ะทะเลสาบบ่อหงพบกับความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่วิวธรรมชาติที่สวยงามมองเห็นสายน้ำภูเขาและเหล่าฝูงหงฝูงปลาสบายตาสบายใจสุดๆเลยล่ะค่ะสามารถมานั่งพักผ่อนถ่ายรูปให้อาหารปลาดื่มกาแฟทานขนมของว่างหรือชิมผลไม้ตามฤดูกาลได้อีกด้วยนะคะเที่ยวสิงปาร์คกับรถฟาร์มทัวร์เที่ยวชมทุกจุดไฮไลท์ภายในไร่แบบสบายชิลๆเลยค่ะค่าบริการท่านละ150บาทเด็กสูงไม่เกิน110เซน50บาทเท่านั้นนะคะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่ 8:30 นนะคะรถเที่ยวแรกออก 9:00 นค่ะรถออกทุก15นาทีจนถึงเวลา 13:30 นเที่ยวสุดท้ายคือ 4:00 นเย็นนะคะปรับเป็นระบบรอบไม่มีบริการจองล่วงหน้าค่ะระบบชัตเทิลบัสหมายถึงนักท่องเที่ยวไม่ต้องไปกลับกับรถคันเดิมเพราะมีรถวนรับทุก15นาทีอยู่จุดไหนนานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมสนุกๆ กันนะคะขับรถ ATV เที่ยวชมสไตล์แอดเวนเจอร์สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดในเส้นทางที่คาดไม่ถึงค่ะรถ ATV อัตราค่าบริการดังนี้ค่ะรอบ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที 1,500 บาทค่ะรอบละ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที 1,500 บาทผู้ขับขี่อายุ15ปีขึ้นไปและต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นสอบถามได้เลยค่ะที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ0843541196ค่ะ

0: ุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง

0: เลือกสิ่งที่ใช้ให้ตัวเองเลือกน้ำดื่มสิงเลนเล็กแอนด์คาโก้ริมทะเลสาบโซนบ้านแดงสั่งอาหารเครื่องดื่มและชวนเพื่อนที่รู้ใจมาพักผ่อนด้วยกันค่ะและใครที่ชอบเมนูแซ่บๆกินคู่กับเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแอร์เลนเล็กเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง3ทุ่มค่ะส่วนคาโก้เปิดทุกวันตั้งแต่บ่าย3ไปจนถึง3ทุ่มค่ะเที่ยวชมไร่แบบไม่ซ้ำใครต้องอีสกูตเตอร์เลยนะคะเที่ยวสนุกได้รูปสวยๆเก๋ๆทำคอนเทนต์แบบชาวเจนซีจะพลาดได้ไงใช่ไหมคะอีสกูตเตอร์ค่าเช่า300บาทต่อ1ชั่วโมงครึ่งเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ0843541196ค่ะและฝากทางด้านของคลาสสิกคาร์ด้วยนะคะขับรถคลาสสิกคาร์ชมพระอาทิตย์ตกสวยๆกับบรรยากาศยามเย็นที่สิงปาร์คเชียงรายบอกเลยว่าฟินสุดๆค่ะความงดงามของธรรมชาติในช่วงซัมเมอร์สวยไม่แพ้ฤดูกาลไหนๆเลยนะคะที่สิงปาร์คเชียงรายเปิดให้เข้ามาเที่ยวชมทุกวันไม่มีวันหยุดตลอด365วันเลยค่ะแวะมาเดินเล่นถ่ายรูปปั่นจักรยานนั่งคาเฟ่หรือทานอาหารอร่อยๆทำได้ครบในทริปเดียวแน่นอนค่ะขอบคุณสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะ
1: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
2: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
1: นี่เราใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: ูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอทิจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูนสมบัติแพทย์ประจำแอทิจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาล

0: และปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาควรพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
1: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณรู้สึก

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆ อยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
2: ชาอินทรีย
3: ์ชาเขียว
2: ชามะลิ
4: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
2: ชามะระ
4: สมอูหลง
3: ชามิ้น
4: จิงเจอร
3: ์ชาตะไคร
4: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
5: สหายเล็กทริกเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
6: ฮัลโหลอยู่ไหน
7: อยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
6: ์ไปทำไมอ่ะ
7: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
6: แรงแค่ไหนหรอ
7: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
6: เดี๋ยวนะ
7: ทีวี 3,590 บาท
6: พอแล้วพอแล้วกำลังไป
7: เดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
8: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ Lucky Draw ลุ้นทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
6: ได้ของถูกแล้วยังได้ลุ้นทองอีกเหรอเนี่ย
7: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะ
6: ไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้านเลย
8: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
0: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติก
9: รับประกันว่าถูกที่สุด
0: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับคณะพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok Line ไอออนเชียงราย
10: ไอออน
3: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชันรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชันรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชันรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชันรายูส
10: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ one stop service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร0882252327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนตรกรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8 จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร0650273765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
11: เลพาส
10: กนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ1จากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Propertyโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Mitsubishi พันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line @MitsubishiPalan
12: Mitsubishi Motors
11: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
12: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
13: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 น.ถึงเที่ยงหรือ 14:00 น.ถึง 16:00 น.ค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat RadioThailand, อดีตผู้บริหารแฟททีวีออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัทรา088-258-7708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
14: ยังไร Hit Music Station
15: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: 5 international hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมะเขเวศชื่อเล่นชื่อน้องนาโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: สหายเล็กทริกเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
4: ฮัลโหลอยู่ไหน
5: อยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
4: ์ไปทำไมอ่ะ
5: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
4: แรงแค่ไหนหรอ
5: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
4: เดี๋ยวนะ
5: ทีวี 3,590 บาท
4: พอแล้วพอแล้วกำลังไป
5: เด
4: ี๋
5: ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
6: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอวินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
4: ได้ของถูกแล้วยังได้ดุนทองอีกเหรอเนี่ย
5: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะ
4: ไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้านเลย
6: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
0: หนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888
7: การกระดก property
0: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาท Ion V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ Ion พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE Ion เชียงราย
8: Ionมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาล การจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775
9: หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100
10: Powerbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
11: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
12: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E
13: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไร 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกติวออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
14: โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิตซูพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Mitsubishi พันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 LINE @mitsupalan
15: Mitsubishi Motors
16: ดินภู
15: ขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
16: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 น.ถึงเที่ยงหรือ 14:00 น.ถึง 16:00 น.เย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟทเรดิโอThailand อดีตผู้บริหารแฟททีวีออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
17: ช่างไร้ Hit Music Station
18: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List.
1: Oh, yeah.
2: Number 5.
3: ขึ้นใจเมอร์ featuring Black
4: Veil.

0: Fat 5 Time Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์พืชการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 นถึงเที่ยงหรือ 14:00 นถึง 16:00 นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟทเรดิโอไทยแลนด์อดีตผู้บริหารแฟททีวีออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมีชันรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีชันรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุกมานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูส
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายการเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายดิ้นภูเขา ไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999รู้หรือยัง World Website fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: อย่างไร Hit Music Station
5: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Number 5.
1: ขึ้นใจเมอร์ featuring Black
2: Veil.

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

106 Radio Thailand คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีราพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกีฬาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดขัดพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจนและบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะหนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนักกิมมิกหญิงธีราพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
3: ทูบิลอนเมกะแกรนด์เซลสมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซบายไซขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่ทะเบียนทุกสาขา

0: ร่ายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
1: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายการเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึ

0: ฮัลโหลอยู่ไหน
1: อยู่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร
0: ์ไปทำไมอ่ะ
1: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
0: แรงแค่ไหนหรอ
1: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
0: เดี๋ยวนะ
1: ทีวี 3,590 บาท
0: พอแล้วกำลังไป
1: เด
0: ี๋
1: ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
2: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ Lucky Draw วินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
0: ได้ของถูกแล้วยังได้ดุนทองอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะ
0: ไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้านเลย
2: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
3: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat RadioThailand, อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา 088-258-7708 รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
4: อย่างไร Hit Music Station
5: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094 999 4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟทเรดิโอไทยแลนด์อดีตผู้บริหารแฟททีวีออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมีชันรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีชันรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์

0: 16:30 น. ถึง 18:30 น. ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebook มานพ Soccer Academy Chandrayus สอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพ Soccer Academy Chandrayus
1: เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีครับผมนายภูมิรพีเพ็มสมบัติครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การคิดบวกครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนๆคิดลบกันไหมครับแล้วเพื่อนๆทำยังไงให้ตัวเองคิดบวกหรือกับ mindset ยังไงบ้างครับผมมีประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะให้มาเรียนฝึกพูดและฝึกบุคลิกภาพผมรู้สึกไม่อยากมาเรียนเลยครับเพราะผมไม่ชอบพูดและผมไม่กล้าแสดงออกครับและผมได้ยินว่าที่โรงเรียนเพิ่งถ่ายคลิปเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูการพัฒนาของผมครับผมยิ่งไม่อยากมาครับแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมเริ่มคุ้นเคยกับคุณครูและคุณครูพยายามให้กำลังใจผมเลยทำให้ผมปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ครับผมคิดว่าการทำให้มาเรียนที่นี่ไม่ได้แปลว่าการทำให้เราพูดมากแต่ทักษะเหล่านี้จะทำให้เราพูดเป็นและทำให้เราออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ครับซึ่งที่โรงเรียนก็ต้องนำเสนอและพรีเซนต์บ่อยๆและผมคิดว่าเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้ไปนำเสนอตอนช่วงมหาลัยได้ครับพอผมมาคิดอีกทีผมก็ได้ปรับ mindsetทำให้ผมคิดบวกได้ครับสำหรับวันนี้ผมนายภูมิรพีเพ็มสมบัติก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: ยังไร Hit Music Station
4: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

คุณกำลังฟังแฟตเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายแฟตเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz